ที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับจริงกันเช็คสับเปิดนี่ยทับเกี่ยวกับสกูลนั่นตอนนี้ว่าที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับจริงกันเช็คสับเปิดนี่ยทับเกี่ยวกับสกูลนั่นตอนนี้ว่าที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับจริงกันเช็คสับเปิดนี่ยทับเกี่ยวกับสกูลนั่นตอนนี้ว่าที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับจริงกันเช็คสับเปิดนี่ยทับเกี่ยวกับสกูลนั่นตอนนี้ว่าที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับจริงกันเช็คสับเปิดนี่ยทับเกี่ยวกับสกูลนั่นตอนนี้ว่าที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับจริงกันเช็คสับเปิดนี่ยทับเกี่ยวกับสกูลนั่นตอนนี้ว่าที่ก็ให้สกูลแล้วก็มาก็เลยสมัยนี้ก็ยิบวันเลยทั้งสับเปิดทับจีอาโก้เอกในมูจีก็เตลจิกเก้เองสับเปิดเป็นตัวเช็คมีเดทายก็มาก็เลยคิมก็นำไปเนี่ยการรณเทศก็กิมิตสมัยนี้ทับเป็นทับอาเกจเจ้าสิกระทูบเจ้าทับนึกก็สิรตคิปโคสเกย์นี่ก็สิรตาเจ้าบอสนี่ก็สิรตาเจเรสนี่ก็สิรตาเจบีนี่ก็สิรตาเจมูเรเรอากาเจอากาเจเมนจ์อสเตปมาดาสเตปบราดาเนี่ยบ้านนี่ก็สิรตาคิมเวย์จอห์นนะนี่ก็สิรตาตัมยาบีตับตุยไอนี่ก็สิรตาตับเตจเมติเนี่ยก็สิรตาควายจ์นี่ก็สิรตาอบอตจอร์เรย์อบอตเรจ์จ์อากาคิบลังกาตาko manu otio tabe lidia sito niki ko kwani tab samuel niki ko sirta ke bai sote alice simon anna wilson niki ko sirta janete bena devalin leonard aka niki ko sirta robata ko meta mo jogoro ne eng me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke ni ning serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke ni ning serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka nego sirta robata ko meta mo jogoro ne me cheger che sere ki e ga yumani gap kono re ni juma monster gi tamanaglo arawe tamut ke nyining serku tie tempesa na bane batare tet ko 0708 082321 devalin leonard aka